ลาแก้มเอ้ยแก้มปลาแก้มน้องปลาว่าเท่าใดก็คาพ่อเจ้าห้องผีกายได้ยินข่าวว่าเมื่อตาย 2,000 แม่นบ่เข้ามาต่อกับบ่ลงเข้ามาปงกับบ่ฮับฝรั่งจับแขนปรับจูงแขนเข้าในบ่าได้เท่าใดแล้วราคาเมื่อคืนนี้

นาทั้งเฮือนทั้งเหล่าผมกะโหลดบ่เว้าน้ำสิ่งน้ำของว่าแต่มีกะดองสองอันต่างหลางบ่มีหยังกะสร้างเว้าน้ำใจตู่ว่าแต่มีกะตู่หน่วยเดียวแหวกแหวกพอได้ใส่ปลาแดกจำเศร้าจำแล้งกะคือสิมีแห้งในใจผมว่าแม่นมีแต่เจียวขากับปลาแดกขี่นอนขั้นกินเดียวนอนกับแม่งอัดนั่นแม่นสิมีเรากันลาหัวต้มหัวกะสีบ่อซาหัวมันหยามซาดอกว่าตั้งแต่ได้ตอกสมมักสมผลเฝ้าน้ำใจนั้นบ่ให้มีฝนมาปกมาหอกะสิแห้งไผเลาะที่หัวใจถูเฝ้าทั้งหูกะขอให้มันโนพ่อปานคนหน่อยแห้งสิถูกใจไข่ผู้มักโตหอพ่อเข้าแล้วฟังเอาสาก่อนพวกพี่น้องรีบจอนก่อนนี่แห้งดีสมพ่อควรมวนมวน